อีหลีหลอกเจ้าเด็กสักสาวเนี่ยละมันตามนั้นสิเลยการที่นำมือตลอดสมัยยกลุยไปเลยกับสิกุนิกาที่ลูกทุสานเนี่ยติ